0: 场单元、“一带一路”电影周等活动。2026中国影视之夜将于6月15号在上海杨浦复兴岛举办，全面展现中国影视行业在继承传统文化、坚定文化自信、服务社会发展、提升国家软实力中的重要作用。今年是中埃建交70周年，总台与电影节合作，特别推出埃及电影周，推动中埃文化交流互鉴。电影节期间，上海47家影院及长三角5个城市的5家影院将放映来自77个国家和地区的超420部影片，超1600场次，并创新展映交流形式，推出百场观众见面会。此外，今年电影节与上海市多个街区合作，策划主题路线，打造沉浸式电影文化体验。金爵奖颁奖典礼将于6月20号举行，届时将揭晓金爵奖各单元奖项。
1: 下面来看晚间快讯。
2: 近日，市场监管总局出台广告引证内容执法指南，规范市场监管部门广告引证内容监管，进一步遏制大字吸睛、小字免责等违法广告。指南从正反两个方面对广告内容作出具体明确的要求，并对借绝对化用语等导致消费者对其市场地位、竞争优势产生错误认知的违法情形作出细化列举，进一步健全广告监管制度体系。
3: 配合清朗整治 AI 应用乱象专项行动，中央网信办举报中心自6月起开设涉 AI 应用乱象举报专区，专项受理公众举报。受理范围主要包括生成合成内容标识落实不到位、制作发布虚假不实信息等14类问题。
1: 从下周起，电影《给阿嬷的情书》将陆续在全球多个国家和地区上映。作为故事发生地之一，泰国也计划上映这部影片。总台记者在曼谷探访时发现，电影中的许多情节并非虚构。在湄南河畔的一座百年老宅里，至今仍保存着华人移民奋斗与思乡的真实记忆。
4: 我们在泰国曼谷的湄南河边真的找到了一个百年老宅啊，它就像电影里的客栈一样，收留了很多下南洋的华人，而这些华人呢，也是省吃俭用，在这里呢，把侨批寄回老家。
5: 二战期间，唐元和先生带着家人来到泰国，如今他的孙子彭萨先生依然守护着这座百年老宅。这里最多时曾收留近50位下南洋的华人。
6: 公婆们อยู่ที่นี่แล้วเนี่ยฐานะเริ่มค่อนข้างมั่นคงอ่ะพอคนจีนที่อพยพมารุ่นหลังเนี่ยอพยพมาก็อย่างบางทีไม่มียังไม่รู้จะไปประกอบอาชีพที่ไหนเนี่ยก็จะมาพักที่นี่ก่อน
7: คือตรงนี้เป็นเตียงนอนก็ตีเป็นเตียงนอนที่คนนอนให้เด็กนอนถ้าคนพวกเด็กแต่ก่อนนี้มีเด็กนอนอยู่5 คนอยู่ตรงนี้ก็เป็นที่นอนนะครับเราสังเกตเห็นรูตรงนี้นะรูเนี่ยเราก็จะสอดไม้เข้าไปข้างใน
5: 彭萨先生告诉我们，许多人安顿下来找到工作后，做的第一件事就是给中国老家的亲人寄信寄钱，报一声平安。
6: เมืองไทยเขาจะมีเอเจนต์เล็กๆคอยรวบรวมส่งแล้วก็ส่งไปประเทศอื่นก่อนแล้วก็ส่งไปฮ่องกงจากฮ่องกงแล้วเขาไปเพราะเมืองจีนไม่มีการติดต่อโดยตรงกับเมืองไทย
5: 正如《给阿嬷的情书》中展现的那样，当时许多旅泰华侨会把钱寄到香港，再托人购买缝纫机、自行车等物资转运回乡。这些如今看似普通的物件，在当年却是改善家庭生活的重要依靠。
6: เขาส่งมาเขาเขียนว่ายังไงทุกคนสบายดีได้รับเงินแล้วนะเงินนี้เอาไปซื้อจากเย็บผ้าเนี่ยได้เย็บเสื้อผ้าให้คนนั้นคนนี้คนนี้นะแม่สบายดีนะตอนนี้สุขภาพดีแล้วเนี่ยได้เงินจากตรงนี้ไปได้ไปซื้ออาหารพอครอบครัวมั่นคงแล้วเนี่ยทางเมืองจีนเนี่ยก็อยากให้ส่งรูปกลับไปดูว่าครอบครัวที่เมืองไทยเนี่ยเป็นยังไงรูปเนี่ยถ่ายเมื่อประมาณเกือบ90 ปีที่แล้ว
5: 黑白老照片、跨越山海的侨批，以及这座静静伫立在湄南河畔的百年老宅，共同见证着华人移民的奋斗与牵挂。电影终会落幕，但那些真实发生过的故事，至今仍留存在后人的记忆之中。
3: 伊朗外交部长阿拉格奇12号晚在伊朗媒体的采访中披露了伊美谅解备忘录草案的部分内容，主要为结束包括黎巴嫩在内的所有战线的军事冲突，